าจะใช้มีจะคนชับเธอ first 17 to 20ฟาโลนยังกะยิสุนจารุงราบันเนโลโคลินจะจานุโลกุจุปะกุปะการะปัญญาวิยาเมรีปรินปัญญาเนยูเรปันนีงุนจีอิสุกุมิกุนจูชิงรุญรุเนนไงยุกวังกะโคลีระงาปารปงโคลาโคลินเนยาลาจิลุนันดาวาจันเนนุนโดโลยิสุนจารุงราบันเนโลโคลินเนกุจูกะงายลุนจานัมบะยาลอราเรระกุจูปะเป็นนิกุปัญญาลไปกูจะไปเป็นนี่กูปัญญาจะวิ่งลุนีเน้นเดล่าเยซูนี่จะรู้งานปานนี่ลูกคุณจะจานุลูจิงรุนี่เยซูกูมิงอาร์จุนยันเน้นปัญญาจะวิ่งปุ่นเน้นเน้นเดลกูกูจะไปกูยาลอราเรราปัญญาจะวิ่งลูงายลุนันดาเน้นเดลกูยาลาจิลูเยซูนี่น่าจะรู้งานปานนี่ลูคุณจะจานุลูเป็นนี่กูน่าจะนับยาลอราเรราปัญญาลูกปัญญาจะเน้นยากูลาคุณเลกูอยู่วะนูรันยันมุลาร์ปะอีสุกุมิกุนจูโคลีระปาลุนยปัลยานูระจารุงราปันนิลุคุลินี